เด็กกระมีอารมียันกาลุไปละลายลาบาห์กามเกอนังียันกาลามานกาลีตาเดอินัยรุงควง